0: แล้วก็เรื่องอ่ะ
1: ดอกกี่คำแก๊กตัวเดียงเลย
0: ว่าว่าเสียแล้วว่าอย่างเลยอย่าไปตรงนั้น
1: ดูกระตุ้หุ้นตัวฟื้นแรงบุษโ
0: กระตุ้
1: เ
0: ข้าตัว
1: ไม่เกี่ยวสิ่งเช็คเลยแค่ได้สิ่งโสแค่ได้ฟื้นแรงแก่สิ่งโสนี่ไงสิ่งโคย
0: ก็เรื่องหรือว่าสั่งเดียวตัว
1: ก็เรื่องแค่กูเลยไม่ใช่ไม่ใช่รันกูตัวนี
2: ้รันกูกวาด
0: คนหนึ่งเดียวยกไอ้เสียว
2: เดียวยกยังน่ะไม่รันกูเดียวกันหันเขาสั่งก็ไปอุ้งหนึ่งอุ้งที่แก่地方用之一个上锁毕竟跟跟那个最后这段
0: 最后这段就阿给阿段的就是有一个男孩爱着一个女孩那那阿阿段就这个年代阿给到底了
1: 好的
2: 非常感谢大家收听啊
1: 三个点下，好，那么 A 边呢，那就来演讲。这个过道两部个这条国家用我的福州路路点动，用这条歌可能比较好听，伊就玩了这过啊。我 A 边来播放这条歌的。
3: 一首《我是否也在你心中》送给大家。